0: ไม่ยะแต่ยะละบักกันละกายเอาละกันอุลสกาเลกกะยูรีมินตะสกาเลกนะงะนะกะนะได้ตีวนอยู่จิงาตะได้ละบักซิสกานังสนันตังคอร์วามาโกญะได้ยูเรตาวเล่นมุซอลแลฮะยะอะยูเรกะนิงาแมงนะได้งะนะตีวนเยเพนไนนะไนเลยูเรอ้าวนิบงงะนะมิวสิกเนอ่า
1: Bakor style.
2: Okay.
0: Satu, dua, tiga.